โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยหรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: จากการทหารตำรวจประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
2: ครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรียกว่าประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้พร้อมใจกันในพิธีการครั้งนี้นะครับพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกก็เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บัญชาและก็หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสรรพวุฒิทหารบกรวมไปถึงกำลังพลนะครับมาร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีแล้วก็ร่วมลงนามถวายความอาลัยที่หอประชุมกรมสรรพวุฒิทหารบกครับ
1: ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะที่วัดอมรินทรารามท่านพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างก็ได้นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเช่นเดียวกันค่ะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็
2: ด้านค่ะมณฑลทหารบกที่37
1: ใช่ค่ะท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ์นะคะท่านก็นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์ตมวานเช่นเดียวกันซึ่งมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านเป็นประธานในพิธีที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็มณฑลทหารบกที่46ค่ะเช่นเดียวกันนะคะมีทางด้านของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจัดขึ้นที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: ครับทางด้านพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก็ได้นำกำลังพลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณพลโทหญิงทิพย์ศรีไพศาลประธานมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมถวายความอาลัยนะครับซึ่งก็จัดขึ้นนะครับในครั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับมีพิธีลงนามแสดงความอาลัยด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยเด็กและบุคลากรทางการแพทย์ค่ะพระองค์ทรงรับมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไว้ในพระอุปถัมภ์และพระองค์ทรงมีพระกรุณาให้เกิดอาคารพัชรกิติยาภาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลมารดาดูแลผู้ป่วยเด็กรวมทั้งทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้และขาดแคลนเพื่อให้ได้รับโอกาสทางด้านของการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ
2: ครับมาเติมที่เกร็ดความรู้อีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานนะครับคำว่าสัตตมวานเนี่ยนะครับก็เป็นคำในภาษาบาลีความหมายก็คือครบ7วันนั่นเองนะครับซึ่งตามประเพณีไทยแล้วก็พระพุทธศาสนาก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานในวันครบ7วันหลังการสิ้นพระชนหรือสวรรคตเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีหรือกตัญญูกตเวทีนั่นเองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งดวงใจที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยเป
1: ็
2: นการอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านผู้จากไปนะครับถือเป็นธรรมเนียมสำคัญที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณนะครับถ้าเป็นชาวบ้านเราทั่วไปก็เรียกว่าทำบุญครบ7วันนะครับถ้าเป็นศัพท์ที่เป็นทางพิธีการนี่เขาเรียกว่าสัตตมวานนะครับซึ่งการแสดงออกในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทุกหน่วยงานนะครับทั่วประเทศไทยนะครับต่างก็พร้อมใจกันจัดขึ้นมาก็แน่นอนครับด้วยความจงรักภักดีด้วยความรักด้วยความเทิดทูนที่มีอยู่ในหัวใจของทุกๆหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นการเสริมเพิ่มพลังในทางจิตใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยพระบาทของทุกๆพระองค์นะครับอันนี้เป็นพิธีที่เรายึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดครับ
1: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระองค์พานะคะก็มีกำหนดการมาแล้วนะคะหลายท่านคงเห็นการจัดขึ้นที่พระที่นั่งพิมารัตยานในพระบรมมหาราชวังปันนรสมวานนี่คือครบ15วันค่ะจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี25มิถุนายนปัญญาสามวานครบ50วันค่ะจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี30กรกฎาคมและสัตมวานหรือว่าครบ100วันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายนค่ะ
2: ครับไปดูพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าครับเมื่อวานนี้17มิถุนายนนะครับเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลนานกเขาอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครครับโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีรองประธานกรรมการและนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นะครับพร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จนะครับกรมเสด็จพระเทพทรงรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการน้ำงานพัฒนาหม่อนไหมงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวงานดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขงานดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและการดำเนินงานแปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรครับ
1: ค่ะนอกจากนี้พระองค์ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นงานพัฒนาพันธุ์ข้าวซึ่งก็มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพาน1ให้สามารถต้านทานต่อโรคไหม้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวภูพาน2ในปี2571ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะเพื่อขยายผลแปลงเพาะปลูกของราษฎรค่ะโอกาสนี้พระองค์ทรงโยนกล้าข้าวพันธุ์ข้าวเหนียวแดงค่ะคุณสุธี
2: ครับ
1: ซึ่งเป็น1ใน3พันธุ์ข้าวที่ดีของอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
2: ครับ
1: ก็จะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวแดงแล้วก็ข้าวเหนียวหอมนะคะหุงแล้วหอมอร่อยมากเลย
2: ครับ
1: ค่ะพระองค์ยังทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหปลากาดำซึ่งเป็นพันธุ์ปลากินพืชรวมทั้งหมด 1,999 ตัวลงแม่น้ำด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะครับยังได้พัฒนาโคเนื้อภูพานจนประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับได้โควากิวเนี่ย
1: เนื้อวากิวว
2: ากิวเนี่ยสายพันธุ์แท้ระดับสายเลือดร้อยละ 96.09 เลยนะฮะสามารถนำมาเป็นโคต้นพันธุ์เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดโคกาวิวของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆนะครับปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย.และจำนวน33รายการครับแบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการแล้วก็อาหาร19รายการซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการดีเด่น2ปีติดต่อกัน2ปีซ้อนเลยนะฮะในปี2568สำนักงานกปร.ได้ร่วมรับรางวัลเครือข่ายดีเด่นด้านการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได
2: ้
1: กรมสมเด็จพระเทพพระองค์ทรงงานหนักมากนะอย่างที่เราทราบดีค่ะคุณสุธีนอกจากนี้นะคะในเรื่องของกำลังใจสำหรับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญนะคะเมื่อวานนี้กรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ในฐานะนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพค่ะอยู่ที่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเป็นทหารสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดนะคะช่วงของการสู้รบที่ผ่านมาที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์การได้รับพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารตำรวจในปี2569นี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ29มีนาคมที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้นทั้งทหารตำรวจ35ครอบครัวแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
2: ครับไม่เพียงแต่เฉพาะทหารเท่านั้นนะครับครอบครัวตำรวจก็ด้วยนะครับได้รับตำแหน่งชายแดนถึง18แห่งด้วยกันในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลายท่านเองก็คงได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานใหญ
1: ่
2: ปลายปีนี้นะครับกรมสรรพาวุธทหารบกก็เร่งดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่เตรียมพร้อมอัญเชิญพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเผยผลตรวจโครงสร้างเหล็กแล้วก็ไม้เดิมในสมัยในหลวงรัชกาลที่9นั้นยังคงมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ พันเอกประยุทธ์ทองเลิศผู้อำนวยการกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการบูรณะราชรถปืนใหญ่ซึ่งเป็นราชรถประวัติศาสตร์ที่จัดสร้างขึ้นโดยกองโรงงานซ่อมสร้างในสมัยรัชกาลที่9สำหรับใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาตรจำนวน3รอบโดยเปิดเผยครับว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงราชรถปืนใหญ่ครบทั้ง3องค์ได้แก่องค์จริงองค์ซ้อมแล้วก็องค์สำรองโดยเน้นการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนโครงสร้างและการเก็บรายละเอียดงานสีครับ
1: ค่ะซึ่งก็ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุอย่างละเอียดค่ะคุณสุธีผ่านการเอ็กซเรย์ที่คุณสุธีบอกเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ตรวจอะไรบ้างตรวจวัดความชื้นค่ะผลปรากฏว่าสภาพโลหะรวมถึงเนื้อไม้ดั้งเดิมยังคงความสมบูรณ์แข็งแรงไร้จุดชำรุดพร้อมปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างเต็มกำลังในส่วนของกำลังพลประจำราชรถปืนใหญ่ก็ประกอบด้วยพลประจำรถทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังจำนวน10นายค่ะซึ่งจะเป็นผู้บังคับเลี้ยวนั่นเองบังคับการเคลื่อนที่และมีพลฉุดชักราชรถปืนใหญ่อีกจำนวน30นายค่ะ
2: ครับไปดูภารกิจของกองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้รับการเยี่ยมคำนับจากพลโทพลวุฒิลำเจียกที่ปรึกษาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการฝึกซักซ้อมรวมถึงการทดสอบแผนป้องกันประเทศแล้วก็การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาคที่3ประจำปี2569โดยรับฟังการบรรยายสรุปสภาพความพร้อมและผลการดำเนินงานณห้องประชุมติดตามสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อสังเกตการและก็ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติจริงณค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกการตรวจประเมินครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันความพร้อมรบตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานและการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานครับ
1: ค่ะซึ่งมีการฝึกเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะทหารเราเก่งมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยมาดูเรื่องของการฝึกอีกเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่เป็นการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันประเทศอันนี้เป็นการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารค่ะคุณสุธีประจำปีนี้นะคะภาคการฝึกเริ่มขึ้นอีกแล้วพลตรีสมภพภารเวศรองแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารปี2569ที่มณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสถานีฝึกและประเมินความพร้อมของหน่วยรับผิดชอบของกองพันมณฑลทหารบกที่23ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23และโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ท่านก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการฝึกให้ดีมากยิ่งขึ้นจะช่วยเสริมในเรื่องของความพร้อมของกำลังพลก็ตามชื่อเลยนะคะฝึกร่วมทั้งพลเรือนตำรวจทหารคือการบูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือร่วมกันองค์ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยทั้งเรือทั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่เห็นในไลฟ์สดตอนนี้ค่ะ
2: ครับกลับไปที่ภาคใต้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพลตรีเกรียงศักดิ์วัฒนเกริกนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกำลังพลสำรองหมวดกู้ภัยกองพันมณฑลทหารบกที่43ที่กองร้อยมณฑลทหารบกที่43เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจในด้านการกู้ภัยการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่กำลังพลสำรองมุ่งเน้นการทบทวนความรู้ทางทหารควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ภัยและการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้กำลังพลสำรองมีความพร้อมสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกและช่วยเหลือประชาชนได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เมื่อได้รับมอบหมาย
1: ค่ะส่วนทางด้านของผู้บังคับกองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9ค่ะท่านก็ไปตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเรามีกองร้อยช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ตรวจความพร้อมยานพาหนะยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
2: ครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเพื่อประชาชน
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับประชาชนมีภัยนะครับมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นกำลังพลนะฮะทั้งกำลังพลหลักแล้วก็กำลังพลสำรองก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขสถานการณ์ครับไปดูเรื่องของชายแดนกันนะครับพลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะตำบลไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยมีรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรและผู้บัญชาการหน่วยผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้การต้อนรับได้รับฟังสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ภารกิจและก็ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของฐานปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะทั้งนี้กองกำลังนเรศวรเตรียมส่งต่อภารกิจชายแดนส่งมอบฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะให้กับกองกำลังสุรศรีโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1กรกฎาคมที่จะถึงนี้คร
1: ับ ค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะเนี่ยคุณสุธีเป็นฐานปฏิบัติการชายแดนไทยเมียนมาทางด้านตะวันตกที่สำคัญนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าลึกทึบเป็นภูเขาสูงทุรกันดารด้วยที่รถราหรือว่ายานพาหนะเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเป็นจุดรอยต่อระหว่างกองกำลังนเรศวรและก็กองกำลังสุรศรีค่ะที่การทำงานนั้นจะต้องใช้กำลังพลเดินเท้าลาดตระเวนเข้าไปนะคะไม่มีไฟฟ้าค่ะแสงสว่างเนี่ยต้องใช้ระบบโซลาร์เซลล์น้ำก็ไม่มีน้ำประปานะต
2: ้
1: องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติการส่งเสบียงอาหารเนี่ยต้องใช้ทางเฮลิคอปเตอร์ไปหย่อนให้เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยการจัดหาเสบียงอาหารเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
2: ใช้เวลานานไหม
1: ใช้เวลานานค่ะกลับไปกลับมา1วันเต็มๆพอดีหัวทหารเราบนนั้นสุดยอดนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: นี่นะฮะอ่ะไปดูเรื่องราวของการจับยาบ้าก็ยังมีอยู่เกือบทุกวันกันนะ
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองก็ได้มอบให้รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับหลังจากปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า2,800,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวันที่16 มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณถนนสาธารณะบ้านโป่งไห่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ค่ะก็เกิดการปะทะกันด้วยนะคะปรากฏว่าก็สามารถยึดยาบ้าได้มากถึง2,800,000 เม็ดด้วยกันนำของกลางส่งให้กับทางตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ครับนี่นะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นมีจังหวะมีโอกาสก็คงจะได้ไปตอบคอมเมนต์กัน
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามรับชมนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
2: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
3: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
2: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
2: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือทวิภาคีนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียวันนี้และจับตาประชุมครม.นัดพิเศษตรวจรายละเอียดร่างพรบ.งบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาและอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งวันนี้เตรียมหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบ่ายวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานถกวาระสำคัญตรวจรายละเอียดร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจำนวน 3.78 ล้านล้านบาทก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปลักษณ์นกสีนอกประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเชิญรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบเข้าให้ข้อมูลวันนี้ประเด็นโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ Thailand AI Passport แจก AI ให้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทด้วยเหตุยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดข้อครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์เอกชนบางรายสำนักงานปปช.จัดประชุมเชิงวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นที่โรงแรมชาเทียมแกนแบงคอกถนนเพชรบุรีเขตราชเทวียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: และเมื่อเวลา 4:15 นกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผ่นดินไหวขนาด 2.2 ความลึก10กิโลเมตรภายในประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ58กิโลเมตรไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยจากนั้นเวลาประมาณ 4:32 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ความลึก1กิโลเมตรขึ้นอีกในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
8: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชิญนั่นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านมาดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นซะเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่ทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พวกอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลีลีอย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มึงได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่ว่าเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอันเนี้ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
7: เซนโซได
6: เปลี่ยนเลย
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมฝ่ายไทยเพื่อเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างกัมพูชาในกรณีอ้างสิทธิไหลทวีปทับซ้อนกันคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: เพจกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมที่ฝ่ายไทยแต่งตั้งตามกระบวนการประนอมภาคบังคับเพื่อเจรจาประนอมข้อพิพาทกับกัมพูชาในกรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันได้แก่ผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนและผู้พิพากษารูดิเกอร์เวิร์ฟลุมโดยผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนเป็นชาวแอฟริกาใต้ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเขตทางทะเลของกลุ่มประเทศเครือจักรภพอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศและรองประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศประสบการณ์ทำงานที่สำคัญอาทิประธานคณะกรรมการกฎหมายและวิชาการและประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทขององค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศส่วนผู้พิพากษารูดิเกอร์เวิร์ฟรุมเป็นชาวเยอรมันปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาวเดลแบกเป็นกรรมการบริหาร Law of the Sea Institute แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายและมหาวิทยาลัยไมอามีอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศประสบการณ์ทำงานที่สำคัญอธิกรรมการคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเป็นหนึ่งในผู้ประนอมในการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
10: และติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
12: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐเผยแพร่เนื้อหาของข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน14ข้อและอ้างว่าข้อตกลงนี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของสหรัฐ แต่อิหร่านกล่าวว่าเป็นบันทึกแห่งความล้มเหลวของสหรัฐผู้นำฝรั่งเศสกล่าวในที่ประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ว่าชาติสมาชิกกลุ่ม G7 ทั้งหมดรวมทั้งสหรัฐให้การยอมรับบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนผู้นำรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนขณะที่รัสเซียพยายามกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆกับชาติสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมราว 3.6% ในการประชุมเป็นครั้งที่4ติดต่อกันรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศมากขึ้นและเพิ่มความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐให้แข็งแกร่งขึ้นมีผลการศึกษาพบว่าสตรีที่ได้รับวัคซีน HPV ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นมีความเสี่ยงเป็น0ที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนถึงอายุ30ปีกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปา

0: แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: งจบทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้หนึ่งวันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างแย่ๆเลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ๊ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แม่ก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่ตรงนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพอและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพอคนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พอเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยเลยมันใจไรไม่ไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เร่งเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสสเอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
7: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แก้วตา
1: ราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธ ของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์

0: สมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาจทรงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปายทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะส่งทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากส่งทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจาวตสังขารอุปาทวยธัมมิโนอุปาชิตวานิรุชันเตเตสังอุปสโมสุโภ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ขาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ยุงขะแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคุณกิติยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
7: เวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเจียววังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุงเพมาวังชุกไปทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยโดยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุงเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปริตยาราชรัตนทูลรายงานค่ะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติข้อขัดแย้งเปิดช่องแคบออร์มูซเดินเรือเสรีมองทิศทางพลังงานไทยดีขึ้นแต่ไทยยังต้องหาทางเลือกสำรองใหม่ไว้เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งว่าถือเป็นข่าวที่ดีแต่ขอให้มีการลงนามกันก่อนซึ่งเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ยังค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นทั้งนี้ในเรื่องของสถานการณ์พลังงานนั้นจำเป็นจะต้องมีทางเลือกให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียและที่สำคัญประเทศไทยต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: สถานีวิทยุและโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่านายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้วหลังทั้งสองฝ่ายลงนามในรูปแบบดิจิทัลโดยประเด็นต่างๆใน MOU ฉบับนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกันมาก่อนแล้วไม่มากก็น้อยและบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เน้นย้ำว่าการเจรจาในกรอบ60วันข้างหน้าจะมุ่งเน้นไปในประเด็นทางนิวเคลียร์และการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเพียงเท่านั้นสำหรับ MOU ฉบับนี้ได้รับการลงนามทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟาร์ซีหรือภาษาเปอร์เซียตามความต้องการของฝั่งอิหร่านเพื่อความโปร่งใสโดยเนื้อความในภาษาฟาร์ซีมีความถูกต้องตรงกับฉบับภาษาอังกฤษและทางอิหร่านถือว่าเอกสารฉบับนี้มีผลผูกพันและมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างเต็มที่
4: เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัว

0: สมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: พูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานัทค่ะ
2: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณธีรเทพพงเงินนะครับคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47ก็ทำให้ประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างเศร้าโศกและอาลัยในการจากไปของพระองค์ท่านจนมาถึงเมื่อวานนี้นะคะก็ครบ7วันที่พระองค์ได้เสด็จสู่แดนสวงแล้วนะคะ
2: นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่17มิถุนายนนะครับเวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมราชวังครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: นะครับขณะที่ในวันนี้นะครับ18มิถุนายนนะครับเมื่อเวลา 10:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสัตมวานกับ7วันพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังครับ
1: ก็คือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานมี2วันใช่ไหมคะคุณบุญ
2: ฤ
1: ท
2: ธ
1: ิ์เมื่อวาน17แล้วก็วันนี้นะคะเมื่อวานตอนช่วงเย็นวันนี้ก็ช่วงเช้า 10:09 นาทีนะคะในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จด้วยค่ะ
2: นะครับสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งก็มีกำหนดการนะครับให้จัดการบำเพ็ญพระสนครบจำนวนวันนะครับนับตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับในพระบรมราชวังกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะก็กล่าวสรุปเลยนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันก็คือเมื่อวานนี้17แล้วก็วันนี้18มิถุนายนแล้วก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวาน15วันในวันที่25ถึง26มิถุนายนค่ะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันก็คือวันที่30ถึง31กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันวันที่18ถึง19กันยายน2569ค่ะ
2: ครับในส่วนของประชาชนนะครับในช่วงวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับสำนักพระราชวังก็แจ้งให้ประชาชนนะครับงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังตลอดทั้งวันแล้วก็ในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลานะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระสวดครบ15วันประชาชนก็สามารถที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโดยตรงได้เลยนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ก็คือในส่วนของประชาชนรอก่อนนะคะรอวันที่27เป็นต้นไปใช่ไหมคะ27มิถุนายนค่ะที่จะสามารถไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาได้นะคะ9โมงถึง21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มมาร่วมในการถวายสักการะพระศพโดยตรงค่ะทั้งนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เขาก็แจ้งมาด้วยว่างดให้บริการชัตเตอร์บัสในช่วงนี้นะคะที่ไปสนามหลวงที่ปกติแล้วจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนคือพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากสำนักพระราชวังเนี่ยแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
2: นะครับหากกล่าวถึงพระกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับก็มีโครงการหนึ่งนะครับที่ก่อเกิดขึ้นนะครับจากพระดำริของพระองค์ท่านที่เปี่ยมด้วยพระเมตตานะครับต่อผู้ต้องขังผู้พ้นโทษนั่นก็คือมูลนิธิที่มีชื่อไพเราะว่ามูลนิธินภานะครับองค์กรที่เปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่นะครับที่พร้อมให้อภัยเสมอมุ่งหยิบยื่นโอกาสนะครับฟื้นฟูจิตใจแล้วก็สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์จันทร์และทรานะครับเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ
1: มูลนิธิณภาที่แปลว่าท้องฟ้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: น่าจะลักษณะใกล้เคียงนะคะกับสอดคล้องกับคำว่าท้องฟ้าณภานั่นเองนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิที่ว่านี้นะคะณภาเมื่อปีพ.ศ.2557ค่ะซึ่งพระองค์ประสงค์ให้นภาที่สะกดนอเนนะคะไม่ใช่นอหนูด้วยนะนอเนนแล้วก็พอสำเภาสระอาค่ะเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะ
2: นะครับสำหรับความหมายนะครับตามที่คุณมาธนบุญพูดถึงนะครับคำหมายของนภานะครับประการแรกก็คือเป็นคำพ้องเสียงนะครับกับคำว่านภาน
1: อหนูใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับอันหมายถึงท้องฟ้าแสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเสมือนจิตใจนะครับที่พร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเสมอซึ่งมีความหมายโดยในว่าที่แห่งนี้นะครับจะมองเห็นและให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับ
1: ค่ะประการที่สองค่ะเมื่อนำความหมายของคำว่าณนอนเนเนี่ยนะคะอันหมายถึงอยู่ที่นี่และความหมายของคำว่าพาพอสำเภาสละอาอันเป็นพระนามโดยย่อของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามารวมกันเนี่ยจึงมีความหมายโดยในว่าอยู่กับพระองค์ท่านก้าวไปพร้อมกันกับพระองค์ท่านณที่แห่งนี้ที่ณภานอนเนนพอสำเภาสละอานั่นเองค่ะอันแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงค่ะ
2: นะครับสำหรับมูลนิธิณภานะครับได้ให้ความสำคัญกับผู้กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังชายแล้วก็กลุ่มผู้พ้นโทษหญิงผู้พ้นโทษชายเป็นกลุ่มแรกโดยมีการจัดโครงการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพและการผลิตภายในเรือนจำและภายในมูลนิธิณภา โดยโครงการที่น่าสนใจนะครับมีดังนี้นะครับโครงการแรกนะครับก็คือโครงการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิดของผู้พ้นโทษกลุ่มคดียาเสพติดที่มุ่งหวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดนะครับแล้วก็ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มต่อตัวกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สังคมต่อไปครับ
1: คดีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยในประเทศของเราก็มีมากมายเลยนะคะก็เป็นการให้โอกาสกลุ่มบุคคลนี้แล้วก็ขยายต่อไปได้ในกลุ่มอื่นๆด้วย2ค่ะโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์ชาน CHAN หรือภาษาไทยก็คือจันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พ้นโทษเนี่ยได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตแล้วก็นำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกแล้วก็ช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: นะครับปัจจุบันนี้นะครับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาก็ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคนะครับตราจันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภานะครับก็มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นต้นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสครับ
1: ค่ะทั้งนี้มูลนิธินภานะคะที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี้ยไม่เพียงแต่เป็นองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดแล้วแต่ยังเป็นที่ประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงละทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลังค่ะก็เปรียบดั่งท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลที่พร้อมจะโอบกอดให้อภัยและมอบโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะ
2: ครับด้วยพระปณิธานนะครับอันแน่วแน่นะครับในการที่จะมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงเปลี่ยนพื้นที่หลังกำแพงนะครับให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ชุบชีวิตใหม่นะครับด้วยการฝึกวิชาชีพและการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาแข็งแรงการดำเนินงานของมูลนิธินภานะครับจึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ไม่เพียงแต่ช่วยต่อลมหายใจและก็สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้พ้นโทษแต่ยังเป็นการส่งมอบพลังบวกนะครับเพื่อคืนคนคุณภาพนะครับกลับเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็สร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าไปนะครับด้วยความเข้าใจอย่างยั่งยืนสืบไปครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวของมูลนิธินภานะคะชื่อก็ไพเราะแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะคะในช่วงนี้มาฟังเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้มีเพลงมาฝากกันนะคะชื่อเพลงว่าส่งพระองค์พาสู่สวรรค์ค่ะเชิญรับฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไง

0: แล้วก็คือที่จบไปนะคะเพลงส่งพระองค์พาสู่สวรรค์ค่ะอ้าวมาทักทายแฟนคลับสักนิดนึงหน่อยดีไหมคะคุณบุญยฤทธิ์คะ
1: ครับก็มีคุณสุรศักดิ์นะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีการรายงานสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: การจราจรต่างๆด้วยครับ
0: ภูเก็ตใช่ไหมคะ
1: ครับมีคุณโอ๊ตไฮโร
0: คุณต้นน้ำปรมินค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์
1: ครับคุณธิดาโตมาศนะครับ
0: คุณทองมีขันสารัตค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสวัสดิ์ชาดาด้วย
1: ค่ะก็เป็นแฟนรายการตัวยงนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันมาครับ
0: ค่ะเอามาดูข่าวสารกันต่อนะคะมาดูในส่วนของกองทัพบกเราบ้างค่ะก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวานนะคะเริ่มจากที่กองทัพบกกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวานเนี้ยเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบ7วันแห่งการสิ้นพระชนนะคะจัดที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยมีท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครั้งนี้ค่ะ
1: นะครับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกก็มีหลายหน่วยนะครับเริ่มที่แม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวานนะครับผู้อุทิศถวายพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยได้นำคณะผู้บัญชาและก็กำลังพลนะครับสังกัดกองทัพภาคที่1กองทัพน้อยที่1นะครับได้ร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับที่อาคารอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพภาคที่1ครับ
0: มาดูที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะที่วัดสุทธาจินดาวรวิหารค่ะท่านพลโทปิยพลถิตะวัฒนานนท์นะคะแม่ทัพภาคแม่ทัพน้อยที่2ค่ะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวาน7วันเพื่ออุทิศที่2ค่ะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารรวมถึงตำรวจแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: นะครับท่านพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกได้เป็นประธานนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับถวายความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พานะครับพร้อมด้วยคณะผู้ชานะครับหน่วยขึ้นตรงคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับได้มีการยืนสงบนิ่งนะครับเป็นเวลา47วินาทีแล้วก็ร่วมลงนามถวายความอาลัยนะครับที่หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารบกครับ
0: ค่ะมาดูในส่วนของกรมการทหารช่างที่ราชบุรีบ้างนะคะด้านพลโทธีรพลศรีเกษมค่ะเจ้ากรมการทหารช่างก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งก็จัดที่วัดอมรินทรารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะโดยพิธีดังกล่าวก็ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: นะครับทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นะครับพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ์นะครับก็ได้นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวานนะครับ7วันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นประธานในพิธีณวัดพระแก้วพระรามหลวงนะครับอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับ
0: ส่วนมณฑลทหารบกที่46ค่ะขออภัยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีนะคะไปกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยค่ะที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: นะครับทางด้านพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับก็ได้นำกำลังพลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับพลโทหญิงทิพย์ศรีไพศาลประธานมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระบุตรเกล้านะครับในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ร่วมพิธีวางพวงมาลานะครับน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับแล้วก็มีการลงนามถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
0: ทีนี้เราเปลี่ยนมาดูเรื่องความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันดีกว่านะคะคุณบุญยฤทธิ
1: ์
0: ค่ะก็ในส่วนของกรมการขนส่งทหารบกค่ะก็มีการซักซ้อมกำลังพลอัญเชิญราชยานเตรียมพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้สง่างามสมพระเกียรติค่ะโดยกรมการขนส่งทหารบกนะคะมีการดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยก็เป็นการซักซ้อมตามลำดับขั้นตอนราชประเพณีเพื่อให้ทุกภารกิจเนี่ยเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงถูกต้องแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
1: นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลระเบียบการเคลื่อนริ้วขบวนนะครับความแม่นยำของจังหวะและการทำงานร่วมกันของกำลังพลในแต่ละชุดปฏิบัติโดยในช่วงการฝึกดังกล่าวนะครับยังเป็นการฝึกซ้อมตามขั้นตอนปกติกำลังพลนะครับยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบราชพิธีแต่ดำเนินการนะครับเรียกว่าฝึกภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับภารกิจจริงเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะเข้าสู่การซ้อมเต็มรูปแบบต่อไปครับ
0: จากแนวทางการฝึกนะคะคุณผู้ฟังหน่วยเนี่ยก็ได้จำลองภารกิจตามลักษณะการปฏิบัติจริงค่ะทั้งการประจำตำแหน่งการเคลื่อนริ้วขบวนแล้วก็การฝึกอัญเชิญตามหน้าที่ของกำลังพลแต่ละชุดโดยเฉพาะการควบคุมจังหวะแล้วก็ความต่อเนื่องของริ้วขบวนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชพิธีที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงอย่างสูงเน้นมากคือเรื่องของความพร้อมเพรียงนะคะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับการฝึกซ้อมก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมสภาพร่างกายของกำลังพลด้วยนะครับโดยกำหนดน้ำหนักนะครับของราชยานฝึกซ้อมและก็ภาระในการอัญเชิญให้มากกว่านะครับหรือว่าใกล้เคียงกับสภาพการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นชินนะครับต่อแรงกดน้ำหนักและการเคลื่อนที่ในระยะเวลาต่อเนื่องอันจะเป็นการเสริมสร้างนะครับทั้งความแข็งแรงความอดทนและความมั่นใจนะครับในการปฏิบัติภารกิจเมื่อถึงวันซ้อมใหญ่และก็วันปฏิบัติจริงครับ
0: มีการเตรียมตัวที่ละเอียดเข้มข้นจริงๆนะคะตลอดการฝึกซ้อมเนี่ยนะคะกำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่กลางพื้นที่เปิดค่ะภายใต้สภาพอากาศแล้วก็แสงแดดตอนกลางวันลองนึกดูสิเนาะขนาดเราไม่ได้ไปฝึกซ้อมอะไรอย่างเขาเจอแดดนิดหน่อยอยู่ในร่มก็มีไอแดดเรายังร้อนเลยนะคะอันนี้เขาก็ต้องไปทนทานต่อสภาพอากาศแสงแดดในช่วงกลางวันแล้วแต่ว่าก็ยังคงรักษาระเบียบแล้วก็ความสง่างามความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนอย่างต่อเนื่องนะคะแม้จะร้อนก็ตามสะท้อนถึงความทุ่มเทแล้วก็ความรับผิดชอบต่อภารกิจสำคัญของประเทศค่ะ
1: นะครับสำหรับกำลังพลนะครับการที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่นะครับในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตราชการแล้วก็เป็นโอกาสอันทรงคุณค่านะครับที่หาได้ยากในการร่วมถวายงานตามแบบพระราชประเพณีอันสะท้อนถึงความจงรักภักดีนะครับความเสียสละและก็ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทุกขั้นตอนของการฝึกซ้อมเนี่ยยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวดรอบคอบแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความถูกต้องตามแบบราชประเพณีเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเนี่ยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติแล้วก็สง่างามตามธรรมเนียมแห่งพระราชพิธีไทยด้วยค่ะ
1: นะครับทางด้านพันโทสุรักษ์สรราชนะครับผู้บังคับกองพันทหารขนส่งได้เปิดเผยนะครับบอกว่าก่อนเข้าสู่การฝึกในแต่ละวันกำลังพลทุกนายนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมร่างกายอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าหากร่างกายไม่พร้อมอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณบ่าและกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักจากนั้นนะครับก็จะเริ่มฝึกในท่าที่อยู่กับที่ก่อนพัฒนาไปสู่การฝึกในท่าเคลื่อนที่ตามลำดับครับ
0: สำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงแรกกำหนดฝึกเนี่ยจำนวน4วันต่อสัปดาห์อ้าวทำไมไม่ใช่5วันเขาก็มีเหตุผลคือการจัด4วันต่อสัปดาห์เพราะว่าจะต้องมีวันนึงเนี่ยให้ร่างกายเนี่ยได้พักค่ะ ต้องพักเพื่อให้กำลังพลเนี่ยได้ฟื้นฟูสมรรถภาพลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วก็รักษาประสิทธิภาพในการฝึกอย่างต่อเนื่องค่ะด้านการดูแลขวัญกำลังใจนะคะแล้วก็ความพร้อมของกำลังพลเนี่ยหน่วยก็ได้ปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศโดยดำเนินการฝึกภายในพื้นที่โรงจอดรถของหน่วยซึ่งมีอากาศปลอดโปร่งแล้วก็มีลมพัดผ่านช่วยลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนระหว่างการฝึกด้วยค่ะ
1: ส่วนการใช้อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนะครับที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้งานจริงนั้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจจริงเนื่องจากพระราชยานบางองค์นะครับอาจจะมีน้ำหนักถึงประมาณ2ตันหน่วยนะครับจึงจำเป็นจะต้องฝึกเพื่อสภาพการปฏิบัติจริงทั้งในด้านการรองรับน้ำหนักและระยะเวลานะครับการยืนหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะยาวนานกว่าการฝึกซ้อมครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมภารกิจเนี่ยก็พบว่ากำลังพลของกรมการขนส่งทหารบกเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคุณเลยคุณผู้ฟังแล้วก็มีคำบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาก่อนด้วยว่าการได้ร่วมปฏิบัติภารกิจพระราชพิธีเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองครอบครัวแล้วก็วงตระกูลด้วย
1: นะครับทั้งนี้นะครับการฝึกซ้อมยังยึดแนวทางการปฏิบัตินะครับตามระยะทางจริงนะครับและก็บางช่วงนะครับก็มีการฝึกมากกว่าระยะจริงนะครับเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นใจนะครับให้กำลังพลนี่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์เมื่อถึงงานพระราชพิธีอันสำคัญครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเตรียมพร้อมนะคะเรื่องของการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะแล้วเราก็จะมารายงานกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปเอาอีกนิดนึงมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคหนึ่งที่น่าห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือไข้เลือดออกค่ะโอ้บางท่านนี่เป็นหนักนะหนักขนาดที่บางรายเนี่ยเสียชีวิตเลยก็มีทางมณฑลทหารบกที่37ค่ะเขาเลยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมชื่อว่าเคาะประตูสู่ความห่วงใยเตือนภัยโรคไข้เลือดออกค่ะด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเน้นที่ผู้สูงอายุนะคะก็นำโดยร้อยโทณัฐพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยใสพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ด้วยค่ะ
1: นะครับโดยได้จัดกิจกรรมเคาะประตูสู่ความห่วงใยเตือนภัยโรคไข้เลือดออกนะครับก็ด้วยการรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและก็กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านยะหาตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็รณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออกนะครับ
0: จริงๆเขามีวิธีบอกมาเยอะมากเลยแต่เวลาเราไม่พอแล้วนะคะก็ลองไปติดตามดูนะคะสำหรับโครงการที่ว่านี้เอาละค่ะวันนี้นะคะรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาไปแล้วนะคะ
1: รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะDSI เดินหน้าขยายผลคดีเครือข่าย Forex หลังพบเส้นเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและเหล่าดาราขณะที่แกนนำพรรคประชาชนหวังไม่ใช่เกมการเมืองตอบโต้ปมไทย AI Passport สักครู่กลับมาค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ประเ
8: ศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
5: DSI ขยายผลคดีเครือข่าย Forex หลังตรวจค้น24จุดทั่วประเทศพบเส้นเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและเหล่าดาราอายัดบัญชีแล้ว77บัญชีพร้อมทรัพย์สินจำนวนมากคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
12: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าสอบสวนคดีเครือข่ายชักชวนการลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากควบคู่ไปกับการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้นแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะโบรกเกอร์ผู้ให้บริการเท่านั้นแต่ยังขยายผลไปถึงบริษัทเกตเวย์เพย์เมนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนเงินลงทุนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีแบ่งเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีและบัญชีนิติบุคคล20บัญชีพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ครอบครองบัญชีที่บางรายถือครองหลายบัญชีนอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินบางส่วนเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งนักการเมืองที่เป็นส.ส.ชายพรรคฝ่ายค้านและศิลปินดาราชายชื่อดังอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้มีทั้งเงินสดรถยนต์หรูทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดที่จะแถลงผลการปฏิบัติและความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: สองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเชื่อนายภาวุฒิส.ส.ของพรรคพร้อมรับการตรวจสอบคดี Forex และขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงพรุ่งนี้ย้ำฝ่ายค้านไม่มีอำนาจล็อบบี้รัฐหวังไม่ใช่เกมการเมืองโต้ตอบปมไทย AI คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นางสาวรัชนกศรีนอกและนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยมีรายงานว่าอาจปรากฏชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยโดยนางสาวรัชนกระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดที่ชัดเจนแต่หากมีบุคคลในพรรคเกี่ยวข้องทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทางด้านนายรังสิมันกล่าวว่านายภาวุฒิเป็นผู้ที่ทำงานตรวจสอบโครงการ AI พาสปอร์ตอย่างจริงจังและเชื่อว่าหากมีการตรวจสอบเกิดขึ้นก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยัน 100% ว่าชื่อของนายภาวุฒิจะอยู่ในการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าพรรคประชาชนพยายามล็อบบี้ให้มีการชะลอการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับคดีForexไปจนพ้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยนายรังสิมันยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีอำนาจไปสั่งการหรือแทรกแซงหน่วยงานรัฐได้และข้อมูลที่พัดพิงนายภาวุฒิก็ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วจึงมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้พร้อมระบุว่าไม่ต้องการสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหรือไม่แม้จะมีข้อสังเกตว่าหลายคนในพรรคประชาชนมีบทบาทตรวจสอบโครงการ AI พาสปอร์ตอย่างเข้มข้นแต่รอฟังรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าพรรคประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายและยังเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบาทฝ่ายค้านต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บาทสีเขียวเลือกสก9บาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
5: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
21: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะ

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวาย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะสุภชัย Walk Out ห้องประชุมสอบไทย AI Passport ระบุอย่าใช้เวทีกรรมธิการเป็นเครื่องมือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: สุภชัย walk out กลางประชุมร่วมกรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการติดตามงบประมาณปมตรวจสอบโครงการไทย AI Passport หลังถูกปิดใหม่ไม่ให้แสดงความเห็นพร้อมซัดใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองและดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณากรณีเรื่องร้องเรียนโครงการ AI พาสปอร์ตของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังระบุว่าถูกปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้แสดงความคิดเห็นโดยนายสุภชัยระบุว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอยู่แล้วแต่ประเด็นที่ตนไม่เห็นด้วยคือการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการกฎหมายทั้งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยตรงและควรเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการรับเรื่องเข้าพิจารณาและจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างคลุมเครือไม่มีมติของคณะกรรมาธิการรองรับและไม่อาจเป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนพร้อมระบุว่าคณะกรรมาธิการไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมย้ำว่าการเป็นประธานคณะกรรมาธิการไม่ใช่การตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวเพราะทุกเรื่องต้องอาศัยมติร่วมของกรรมาธิการทุกฝ่ายและหากการดำเนินการขัดต่อข้อบังคับอาจเข้าข่ายปัญหาด้านจริยธรรมได้ส่วนจะมีการยื่นเรื่องให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบหรือไม่นั้นนายสุภชัยระบุว่ายังไม่จำเป็นแต่ต้องการให้ทุกฝ่ายยึดหลักกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้องเป็นสำคัญนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้ายกระดับโรงเรียนปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพดูแลครูกว่า 400,000 คนย้ำแนวคิดครูมีความสุขเด็กย่อมเรียนรู้ได้ดีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยสู่กลไกการบริหารจัดการมาตรฐานนานาชาติขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยนโยบายด้านที่4และตรงกับจุดเน้นของสปท.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570ข้อที่8ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อศักยภาพสูงสุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญว่าความปลอดภัยในโรงเรียนต้องไม่จำกัดอยู่แค่ตัวนักเรียนเท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ครูด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าครูจำนวนมากไม่มีช่องทางในการขอความช่วยเหลือโดยระบุว่าเด็กจะมีความสุขและเรียนรู้ได้อย่างดีย่อมเกิดเริ่มต้นจากที่คุณครูมีความสุขด้วยกระทรวงศึกษาธิการที่ได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขึ้นมาเพื่อดูแลครูกว่า 400,000 คนทั่วประเทศโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เข้าถึงง่ายลดขั้นตอนของระบบราชการและสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและสปท.คาดหวังว่าการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนผ่านโรงเรียนไทยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืนและไร้รอยต่อในทุกมิติวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: หนังสือพิมพ์ทางการของตำรวจนครโฮจิมินห์รายงานว่าองค์กรสวัสดิภาพสัตว์หรือ Human Welfare Animals เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เวียดนามช่วยเหลือแมวมากกว่า400ตัวที่กำลังจะถูกส่งไปชำแหละเพื่อบริโภคและได้ทลายขบวนการต้องสงสัยว่าจะเป็นแก๊งขโมยแมวโดยมีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด9คนอีกทั้งแมวที่ถูกขโมยไปประมาณ40ตัวที่ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของเจ้าของแล้วพร้อมกันนี้ยังพบซากแมวที่ตายแล้วอีก80ตัวซึ่งถูกแช่เย็นไว้รวมถึงแมวอีก21ตัวที่ยึดได้จากสถานที่อื่นอย่างไรก็ตามมีแมวจำนวนหนึ่งราว100ตัวตายในเวลาต่อมาเนื่องจากผลกระทบจากความทุกข์ทรมานและสภาพที่เผชิญระหว่างถูกกักขังและขนย้ายทั้งนี้ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าได้ล่อลวงและดักจับแมวในสถานที่ต่างๆทั่วภาคใต้ของเวียดนาม
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: อ จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงทบทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอากาศเนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะกกต.เปิดศูนย์สืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 20-28 มิถุนายน 69เดินหน้าปราบโกงและนายกร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุงขยแง1 1แมลงขยับ1 1เมื่ออาร์ตขยับ
6: อาร์ต
5: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งเน้นยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนและนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญทั้งการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าความร่วมมือทางทะเลมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากความมั่นคงทางทะเลมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียด้านความปลอดภัยทางทะเลและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มั่นคงบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอที่ประชุมมุ่งเน้นสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารการเกษตรและพลังงานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมุ่งเน้นให้อาเซียนรับมือความท้าทายในทุกรูปแบบทั้งการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยบังคับใช้กฎหมายร่วมกันอย่างจริงจังยุวธิดาภูคำนวณรายงานจากสหพันธรัฐรัสเซีย
5: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 20-28 มิถุนายนนี้ย้ำเอาผิดเด็ดขาดทุกพฤติกรรมซื้อเสียงและทุจริตเลือกตั้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อร้องเรียนและเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันกกต.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนและไต่สวนรวมถึงหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันที่19ถึง28มิถุนายนนี้เพื่อติดตามเฝ้าระวังและสืบสวนพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่โดยกกต.ย้ำว่าการซื้อเสียงและการใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจูงใจผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรวมถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งทุกรูปแบบจะถูกตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษทางอาญาและโทษทางการเมืองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริสาวรัศดีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคน

0: สานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: องค์การก่อสร้างหรูภูเก็ตรวบชาวจีน16รายวีซ่าผิดประเภทพร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย62รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่4บุกตรวจโครงการก่อสร้างหรูภูเก็ตรวบชาวจีน16รายวีซ่าผิดประเภทพร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย62รายเร่งขยายผลตรวจสอบโนมินีต่างชาติคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: กองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนชาวภูเก็ตว่าโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งมีพฤติการน่าสงสัยโดยมีชาวจีนทำหน้าที่เป็นวิศวกรและผู้ควบคุมงานขณะที่แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาโดยได้เข้าตรวจสอบโครงการอายาน่าไฮซีวิวเรสซิเดนต์พบการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกรณีโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ควบคุมงานชาวจีนจำนวน16รายในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทและจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาจำนวน62รายซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้โดยได้แยกดำเนินคดีตามกฎหมายและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงทะเลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะดำเนินการจัดทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตตามกระบวนการยุติธรรมและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางคดีจะส่งตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองสถานการณ์ด้านพลังงานขนาดนี้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแม้การสู้รบมีแนวโน้มจบลงแต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ช่องแคบพอมูสว่าประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลกก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสงครามยุติลงอย่างน้อยบรรยากาศการลงทุนทางเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจากการวิเคราะห์เบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปมากจึงต้องมีการฟื้นฟูด้านราคาน้ำมันก็อาจจะมีการปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปมากเหมือนเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปจึงต้องฟื้นฟูโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: อีลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้ง SpaceX ออกแถลงการระบุว่า SpaceXอาจทำรายได้ถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573แถลงการของมัสมีขึ้น2วันหลังจากที่ SpaceX สร้างประวัติศาสตร์ในการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนส่งผลให้มูลค่าของบริษัททะลุ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ6ของสหรัฐและยังตอกย้ำสถานะของมัสในฐานะมหาเศรษฐีล้านล้านคนแรกของโลกด้วยอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงทำกำไรได้น้อยกว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันอย่าง Broadcom และ Amazon.com โดยในปี2568รายได้ของ SpaceX เพิ่มขึ้นเป็น 18,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 14,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้าแต่บริษัทกลับขาดทุนสุทธิ 4,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกำไร 791 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ตามรายงานของ Wall Street Journal เมื่อช่วงต้นเดือนระบุว่าGoldman เคยประเมินว่ารายได้ของ SpaceX น่าจะเกิน 470,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573ในขณะที่ Morgan Stanley คาดการว่าน่าจะสูงถึงเกือบ 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เรา

0: เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
7: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
6: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
7: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
6: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
7: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
0: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ีนี้ยังจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาทิตานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่ไทรใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวดี
0: สมใจที่แล้วนะยอดดู

0: ดวงใจข้าวเหลืองสุกเต็มทุกท้องพี่วอนให้น้องนั้นมาช่วยเกี่ยวใบหน้าหน้าแม่ว่าเสร็จพลัน
1: หน้าหน้าแม่ว่าเสร็จพลัน
0: จะมอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
0: แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ได้การจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์ Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการนี
5: ้เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
8: สมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพพระองค์พาสวนพดลการันตีไทยเหนือชั้นกว่ากัมพูชาเดินสองอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลโลกช่วยสู้แบ่งไม่ยอมเจรจาผลประโยชน์ทางทะเลก่อนแบ่งเขตทางทะเลสำเร็จประชุมร่วม2กรรมาธิการตรวจสอบไทย AI พาสปอร์ตสุภชัยค้านเกินอำนาจก่อนวอล์กเอาท์ขนาดประหลัด DE ยันโครงการทำถูกขั้นตอนส่วนไอซ์เล่าเรื่องเองไม่ได้ตั้งคำถามกรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมายืนยันบัตรประจำตัวเป็นเพียงมาตรการควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคลตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การให้สัญชาติไทยและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิในฐานะบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใดพม.จับมือเอกชนเปิดรับผู้สูงอายุ 60-75 ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถร้านสะดวกซื้อผู้สูงอายุมีรายได้มีคุณค่าพึ่งพาตนเองพลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะฝั่งรีเซ็ตภูเก็ตลุยทวงคืนที่ดินรัฐปราบนโมงต่างชาติสุรศักดิ์ข้าชงร่างตั้งกระทรวงกีฬาควบท่องเที่ยววัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้เผยกพร. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดสุพม่าสั่งสบค.ผนึกอย.ตรวจสอบปมอกไก่ปั่นตกฉลากหลังถูกตั้งข้อสงสัยโปรตีนไม่ตรงฉลากนัดผู้ประกอบการเข้าชี้แจง24มิถุนายนนี้พรรคเศรษฐกิจยื่นสอบจริยธรรมชนภัทรชี้ถึงขั้นหลุดส.ส.ล่าง11กรกฎาคมให้ DSI มารอรับที่สภาชี้จบสมัยประชุมไร้เอกสิทธิ์แล้วทวีเปิดพิรุธงบกกต.เบาะแสสำคัญคดีหัวส.ว.ชี้มีรูปแบบเหมือนองค์กรอาชญากรรมกทม.สั่งป้องกันปัญหาแจกบัตรเลือกตั้งผิดหลังพบคลองสามวามีคนเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านกว่า 2,000 คนซึ่งกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกแค่ผู้ว่ากทม.แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกส.ก.DSI อายัด77บัญชีขบวนการ Forex พร้อมยึดรถหรูพบเส้นทางการเงินโยงนักการเมืองคนบันเทิงเตรียมแถลง19มิถุนายนนี้ไอซ์โรมประสานเสียงเชื่อพาวุธพร้อมถูก DSI ตรวจสอบหากมีชื่อเอี่ยวคดี Forex แต่ข้อมูลยังไม่ 100% รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงพรุ่งนี้หวังไม่ใช่แกมแก้แค้นเอาคืนหลังลุยตรวจสอบไทย AI Passportตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์คุมตัวร้อยตรีรัวยิงสัตบีจังหวัดฝากขังศาลทหารพร้อมแจ้ง3ข้อหาหนักเจ้าตัวปิดปากเงียบยกมือไหว้ตำรวจขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาตำรวจเวียดนามได้ทลายเครือข่ายอาชญากรต้องสงสัยว่าจะเป็นแก๊งขโมยแมวเพื่อช่วยเหลือแมวมากกว่า400ตัวที่กำลังจะถูกส่งไปชำแหละเพื่อบริโภคผู้นำปากีสถานยันบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดสหรัฐอิหร่านบังคับใช้ทันทีเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีสหรัฐยกเลิกปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเตรียมลงนามเป็นทางการ19มิถุนายน69ที่เมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์และเริ่มต้นการหารือระดับเทคนิคตามข้อตกลงปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญแล้วและมีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนิโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570คาดปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยและอาจส่งผลให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวน้อยกว่าปกติ
9: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
6: สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Music และทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็น

0: เราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเริงรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1ใน10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผลสองคนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยรอง

0: เรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
8: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟวินสวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนักๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาเจ๊กุหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ19:30 น.โดยประมาณนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพจสถานีข่าวสนามเป้าหรือแม้แต่บนพอดแคสต์นะครับที่ News เคาะข่าวค่ำก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับสำหรับประเด็นวันนี้ครับประสบกรณิกรยังอยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับขณะเดียวกันยังเกาะติดในส่วนของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่รัสเซียในห้วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับการกวาดล้างต่างด้าวสวมสิทธิ์มีข้าราชการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะก็ยังมีความพยายามที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปราบนอมินีนะฮะก็มีการรายงานกันมาหลายเคสเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับ
8: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
15: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับประสบกรณิกรยังอยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัย ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับขณะที่วันนี้ครับเมื่อเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานไปในการพระราชพิธีศพบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานยังได้ทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่ประสบกรณิกรชาวไทยต้องเผชิญกับความสูญเสียใหญ่หลวงจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิมมี่เคเซอร์นำเซวังนำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอจึงเป็นที่ซาบซึ้งของปวงชนชาวไทยในความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาขยับมากันที่ภารกิจของท่านนายกนะครับที่รัสเซียในห้วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในนามของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียขณะที่วันนี้ครับที่ศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35 ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีและผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเข้าร่วมการหารือแบบเต็มคณะอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและนายเฟอร์ดินานด์มาโกสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับในฐานะประธานอาเซียนได้กล่าวเปิดการประชุมนะฮะจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งเน้น3 ประเด็นสำคัญครับทั้งการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งกลไกของอาเซียนครับยังถือเป็นแกนกลางความสำคัญสำหรับการเจรจาการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือซึ่งกันและกันโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าความร่วมมือทางทะเลเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าความมั่นคงทางทะเลมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียด้านความปลอดภัยทางทะเลการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มั่นคงบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS นอกจากนี้ครับยังเสนอที่ประชุมมุ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารการเกษตรและความมั่นคงทางพลังงานและที่สำคัญครับต้องมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมไปถึงการรับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบทั้งการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยบังคับใช้กฎหมายร่วมกันอย่างจริงจังทั้งนี้ครับในที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม4 ฉบับและจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดี แห่งสหพันธรัฐรัสเซียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายมิติถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับขยับมาดูประเด็นปัญหาเรื่องของโครงการ Thailand Passport กันหน่อยนะครับ Thailand AI Passport นะที่วันนี้ครับมีการประชุมกรรมาธิการการกฎหมายนะฮะแล้วก็มีการร่วมประชุมกับกรรมาธิการอีกคณะก็คือกรรมาธิการติดตามงบประมาณนะฮะเพื่อจะหารือกรณีของ Thai AI Passport ที่มีการ walk out ออกจากห้องประชุมกันด้วยนะฮะโดยคุณรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการนัดหมายนะฮะร่วมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงเรื่องของโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์นะฮะชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าพูดถึง TH หรือว่าไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าคุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคุณไอซ์ในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยบอกว่าเรียกทาง DE เข้ามาเพราะว่ามีข้อสงสัยและประการฮะเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เรื่องของร่างขอบเขตงานหรือว่า TOR เนี่ยก็จริงๆเนี่ยคุณไอซ์เนี่ยเชิญไปยังรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบมาให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงดีคุณพัชระเนี่ยมาชี้แจงแทนนะฮะโดยภายหลังคุณรักชนกชี้แจงไปที่เรียบร้อยเนี่ยทางสสภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรนะครับก็ได้มีการทักท้วงว่าเอกกรรมาธิการทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีมติชัดเจนว่าจะมีการพิจารณาเรื่องอะไรและเห็นว่ากรรมธิการชุดนี้ไม่น่าจะมีอำนาจในการพิจารณาและมีการพิจารณาซ้ำซ้อนกับกรรมธิการอื่นซึ่งก็จะทำให้ผู้ชี้แจงเนี่ยมีความสับสนนะฮะเพราะว่าคุณสุประชัยเนี่ยมาในหมวกของรองกรรมธิการด้านกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยจินตนาการว่าวันนี้มีการเรียกประชุมกรรมธิการ2คณะคณะหนึ่งคือคณะกรรมธิการที่ดูนะฮะเรื่องของการใช้เงินงบประมาณก็คือตัวคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะเป็นประธานอีกคณะหนึ่งกรรมธิการด้านกฎหมายหลายคนก็บอกเอ๊ะกรรมธิการกฎหมายไม่น่าจะมีอำนาจที่จะเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแบบนี้นะก็คือเป็นประเด็นที่คุณสุประชัยเนี่ยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาด้านคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณกรรมธิการก็ทักท้วงเสริมว่ามีการสงสัยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่เพราะตามข้อบังคับเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่วาระก็ตามก็ต้องมีการยื่นไปที่ประธานกรรมธิการชุดนั้นๆเพื่อพิจารณาว่าจะให้มีการประชุมร่วมกันหลายคณะโดยส่วนตัวได้พยายามสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของคณะกฎหมายปรากฏว่าไม่มีความชัดเจนว่าตกลงเรื่องนี้ได้ยื่นไปเรื่องสุดท้ายคุณสุประชัยในฐานะรองประธานกรรมธิการด้านกฎหมายเนี่ยก็ walk out เดินออกจากห้องประชุมไปนะฮะเนื่องจากคุณรักชนกปิดไมโครโฟนไม่ให้คุณสุประชัยอภิปรายทันทีคุณสุประชัยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังออกจากห้องประชุมแจงละเอียดเลยฮะว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่อยากจะขยี้อยากจะตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือโครงการไทย AI Passport ซึ่งส่วนนี้เองทางกระทรวงดีเนี่ยก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อที่จริงอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นที่ได้มีการแสดงจุดยืนที่ประชุมคือกรรมาธิการกฎหมายไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการกฎหมายแต่ควรอยู่ในความรับผิดชอบของกรรมาธิการงบประมาณหรือกรรมาธิการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าแต่กรรมาธิการกฎหมายรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาคุณสุประชัยก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันดูมีข้อสังเกตมีความคลุมเครือเนื่องจากว่าไม่เคยมีมติของกรรมาธิการเห็นชอบให้รับเรื่องนี้เข้ามาศึกษาและเป็นการดำเนินการโดยประธานกรรมาธิการเพียงลำพังนอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับมากรรมาธิการติดตามงบประมาณโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันนะฮะก็เห็นว่าการประชุมร่วมเนี่ยระหว่างกรรมาธิการ2คณะเนี่ยต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสภาและต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนรวมถึงต้องผ่านขั้นตอนระเบียบกฎหมายอีกหลายประการแต่กรณีนี้กลับดำเนินการอย่างคลุมเครือทนายกรรมธิการกฎหมายเป็นกรรมธิการสำคัญของสภาและหลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดไม่ควรนำกลไกของกรรมธิการมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมระบุครับว่าคุณรังสิมันต์โรมก็ดีหรือคุณรักชนกก็ดีต้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนะฮะหากอยากตรวจสอบสามารถทำได้แต ามบทบาทหน้าที่แต่ไม่ควรใช้วิธีการที่ตนบอกว่าเอากรรมธิการเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองคุณสุภชัยบอกว่าการเป็นประธานกรรมธิการไม่ใช่การเป็นเจ้าขององค์กรทุกเรื่องควรทำเป็นมติร่วมกันไม่ใช่การตัดสินใจโดยใครคนใดคนหนึ่งและตัวเองคุณสุภชัยเนี่ยได้แสดงจุดยืนในที่ประชุมว่าหากการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับอาจเข้าข่ายปัญหาด้านจริยธรรมได้และอาจจะบานปลายไปสู่เรื่องอื่นด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ายังมีเรื่องของต่างด้าวโนมินีต่างๆกระบวนการสีเทาให้ได้ติดตามกันพักกันครู่เดียวครับ
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
18: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
19: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
20: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
19: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
22: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
22: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
22: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
24: เสียวฟันอะ
25: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
26: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กลับมาขอข่าวกันต่อนะครับบริกนี้ว่าด้วยเรื่องของต่างด้าวนอมินีนะฮะไปที่เรื่องของการปราบปรามกระบวนการสีเทากันหน่อยฮะล่าสุดกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียน G เทา G เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัว G Go นะฮะตัว G Government เนี่ยนะฮะก็ผนึกกำลัง5หน่วยงานครับทลายกระบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนตัวอักษรตัว Gในจังหวัดเชียงรายเนี่ยจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8รายเร่งล้างข้อมูลทุจริตปกป้องความมั่นคงทางทะเบียนของประเทศนะครับวันนี้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคษาศิวิไลได้แถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียน G เทาโดยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงปฏิบัติการดังกล่าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้ครับหลายหน่วยงานประกอบด้วยกรมการปกครองทางตำรวจแห่งชาติ DSI ปปทแล้วก็จังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังปราบปรามกระบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมตัวนะฮะเด็กนักเรียนตัวอักษร G เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสืบเนื่องจากปลายปี68เนี่ยมีการตั้งด่านตรวจความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้าประเทศพร้อมเงินสดอีก104,000อ้างว่าเตรียมนำมาใช้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบสวนขยายผลไปจนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตร้ายแรงมีการนำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนตัวอักษร G แล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและบัตรประจำตัวเลข0หรือที่เราเรียกภาษากันง่ายๆคือคนหัว0นะฮะก็คือหลักเลขนะครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวแรกเป็นตัวเลข0เนี่ยนะฮะรวมแล้วเนี่ยมี19รายอีกทั้งยังพบผู้เกี่ยวข้องบางรายถือหนังสือเดินทางจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเมียนมาเวียดนามที่สำคัญขบวนการนี้มีเจ้าที่รัฐเข้าไปเอี่ยวนะคืออดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงแก่น2รายแล้วก็มีเครือข่ายผู้สวมรายการซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพรบทะเบียนราษฎร์พรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ปวิอาญามาตรา157ล่าสุดฮะได้นำหมายจับ27หมายดำเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตปลัดอำเภอสมาชิกอสแล้วก็ผู้สวมรายการอีก5พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายมีการไปตรวจคนเป้าหมาย6จุดนะพบเอกสารที่เกี่ยวการจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเอกสารคำขอลงรายการสัญชาติไทยหนังสือรับรองการเกิดคอมพิวเตอร์มือถือกล้องวงจรปิดเอกสารทะเบียนนักเรียนตัวอักษร G อีก491รายการทั้งหมดทั้งมวลถูกนำไปประกอบการดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทางนี้จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการที่ทุจริตทางทะเบียนทั้งหมดพร้อมลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่เกี่ยวข้องและจะส่งเรื่องไปให้สำนักงานปปง.ดำเนินคดีฐานความผิดมูลฐานต่อไปต่อเนื่องกันที่เรื่องของคนต่างด้าวครับกรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยจากการสู้รบเมียนมาย้ำฮะอันเนี้ยเป็นมาตรการควบคุมและตรวจสอบบุคคลด้านความมั่นคงไม่ใช่การให้สัญชาติไทยเปล่าๆเมื่อวานนี้เนี่ยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งที่ราชบุรีอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคษาศิวิไลเนี่ยไปเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของคนต่างด้าวนะฮะซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบเนี่ยไม่ใช่บัตรประชาชนแบบคนไทยแต่เป็นบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวโดยมีผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีสำหรับประเทศไทยฮะได้ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาที่มาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมาตั้งแต่ปี2527ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยรัฐบาลเนี่ยได้ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็ตามครับเพื่อให้การบริหารจัดการประชากรกลุ่มนี้ มีประสิทธิภาพรัฐจำเป็นต้องมีข้อมูลทะเบียนและการพิสูจน์ตัวตนอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันกรมการปกครองก็เลยออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในเขตควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบในเมียนมาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วโดยบัตรนี้เนี่ยนะฮะจะใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการติดต่อราชการต่างๆการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐและก็ใช้ควบคุมกับเอกสารอนุญาตที่ทางราชการออกให้โดยทางฝ่ายปกครองเนี่ยก็ย้ำครับว่าบัตรประจำตัวเนี่ยเป็นเพียงมาตรการด้านทะเบียนเอาไว้ยืนยันตัวบุคคลแล้วก็บริหารจัดการประชากรของรัฐเพื่อควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคลตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การให้สัญชาติไทยแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ในฐานะบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใดสิ่งนี้ก็คือไอ้ตัวบัตรเนี้ยเป็นกุญแจที่จะเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขบริการด้านการเงินสู่การสื่อสารการประกอบอาชีพและโอกาสในชีวิตแต่ไม่ได้แปลว่ามีบัตรนี้แล้วจะมาแย่งสิทธิ์การเข้าถึงสิทธิ์หรือบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตามสิทธิของคนไทยแต่อย่างใดนะฮะว่าด้วยเรื่องของนอมินีฮะอย่างที่ภูเก็ตล่าสุดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ต่อเนื่องเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวเปิดคลินิกแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมสถานบริการขีดเส้น15วันนำผู้ประกอบการกว่า 4,000 รายเข้าระบบอย่างถูกต้องคุณพลพีสุวรรณชวีครับพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะฮะก็เรียกว่าเป็น2รัฐมนตรีช่วยของมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะฮะที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตคุณพลพีเนี่ยบอกว่าแบบนี้นะฮะขณะนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสถานบริการที่ภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต 4,000 กว่าแห่งให้ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ภายใน15วันเพื่อให้ท่านเข้ามาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยด้านคุณวรสิทธิ์เองขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยหลังจากนี้ฮะทุกภาคส่วนเนี่ยจะร่วมกันบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคอย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงกระบวนการทำงานของทางราชการที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาภูเก็ตให้ก้าวหน้าต่อไปยังอยู่ที่ภูเก็ตฮะชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนนะครับของกองทัพภาคที่4นะฮะไปตรวจโครงการก่อสร้างหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตรวบชาวจีน16รายเจอวีซ่าผิดประเทศผิดประเภทเนี่ยแล้วก็แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย62รายเร่งขยายผลตรวจสอบเรื่องของนอมินีทางเจ้าที่ครับได้บูรณาการหลายหน่วยงานครับเข้าไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยมีพฤติการน่าสงสัยมีคนจีนเป็นวิศวกรและก็ควบคุมงานเองด้วยแล้วพอไปดูแรงงานส่วนใหญ่ฮะสปีกไทยไม่ได้ครับเมียนมาล้วนๆเนี่ยจากการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงการอายาน่าไฮท์ซีวิวเรสซิเดนซ์ที่ภูเก็ตเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายความผิดหลายประกาศเลยทีเดียวได้มีการจับกลุ่มควบคุมตัวของชาวจีน16รายในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทแล้วก็จับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาอีก62รายที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วก็แยกดำเนินคดีตามกฎหมายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งปัจจุบันฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมร่วมถึงงานขยายผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวและจัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับไปต่อกันที่ DSI ครับเร่งขยายผลคดีเครือข่าย Forex หลังตรวจค้น24จุดทั่วประเทศพร้อมพบเส้นเงินเชื่อมโยงกับนักการเมืองแล้วก็เหล่าดารา อายัดบัญชีไปแล้ว77บัญชี DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษครับได้เดินหน้าสอบสวนคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากควบคู่กับการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้จากการตรวจค้นโดยแนวทางการสืบสวนเนี่ยเจ้าที่ยืนยันครับไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะบโบรกเกอร์ผู้ให้บริการเท่านั้นแต่จะขยายผลไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นบริษัทเกตเวย์เพย์เมนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับโอนเงินลงทุนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีทั้งบัญชีบุคคลนิติบุคคลพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ครอบครองบัญชีที่บางรายถือครองหลายบัญชีนอกจากนี้กรณีพบเส้นทางการเงินบางส่วนเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งนักการเมืองศิลปินดาราแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมโดยกระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลปฏิบัติการและความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.นะครับด้านคุณไอซ์รักชนกศรีนอกและคุณรังสิมันโรมนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ DSI เนี่ยเตรียมเปิดรายชื่อนักการเมืองและบุคคลในวงการการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย Forex ซึ่งมีรายงานว่านะฮะบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีชื่อของหนึ่งในส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยนะฮะคุณไอซ์และคุณรวมบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีนี้แต่หากการแถลงของดีไซน์ในวันพรุ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือบุคคลในพรรคประชาชนจริงทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะฮะทิ้งท้ายกันที่สถานการณ์โลกกันหน่อยนะครับเรื่องของข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีผลบังคับใช้แล้วนะครับหลังผู้นำสองประเทศลงนามดิจิทัลพร้อมเริ่มกรอบเวลา60วันในการเจรจาหาข้อตกลงขั้นสุดท้ายยุติการคว่ำบาตรเปิดเส้นทางการค้าขายและการขนส่งน้ำมันเสรีนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับตอนนี้มีรายงานว่าได้รับได้มีการลงนาม MOU กับประธานาธิบดีมาซุสเปเซสเคียนของอิหร่านเรียบร้อยเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีสาระสำคัญให้อิหร่านลดระดับความขัดแย้งของเรื่องของความเข้มข้นของคลังสำรองยูเรเนียมสมรรถนะสูงก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับการพัฒนานิวเคลียร์ก็แลกกับการที่สหรัฐเนี่ยจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อเปิดทางให้กับอิหร่านสามารถกลับมาซื้อขายน้ำมันได้อย่างเสรีในทันทีดูเหมือนว่าก็น่าจะเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับโลกใบนี้แต่ก็ต้องรอดูกันครับว่าในกรอบ60วันภายหลังการตกลงนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะเดินหน้าไปอย่างไรวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำผมสุพนันท์ ธิปมนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
1: าฬิกา7นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้ายังพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอันหนึ่งเมื่อเวลา 9:25 นาทีวันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระองค์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนม
1: วันนี้เวลา 15:09 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2559โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกแล้วพระราชทานพันพืชและพันสัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการดำเนินงานด้านต่างโดยมีการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการ ตลอดจนยังเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลสวิลล์สมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรำและหญ้าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่จะได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงแก่กระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลซึ่งได้พระราชทานมาจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่25มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฐานพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไป
2: เพื่อทำอะไรได้ก็ทำก็พูดสึกว่าแต่เท่าที่ดูก็ทุกคนก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไปมีบางอย่างก็ต้องบอกว่าอาจหลายอย่างก็จะมีบ้างที่ไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือ

็พยายามหาสิ่งที่มีอยู่เราจะทำได้ก็คือหาความรู้ด้วยกันแล้วก็สร้างมิตรภาพเรื่องพวกนี้ก็

ระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีจำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวมจำนวน8รูปสำหรับคำว่าพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆโดยในช่วงเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวมจำนวน8รูปสำหรับการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. กำหนด100วันการประโคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉไหนกลองชนะอันหนึ่งช่วงเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาตีเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสา

0: รักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปนาเระเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาชิกเอกมะลีกีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาชิกเอกมะลีกีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นาทีณบ้านเลขที่38หมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายหมู่ใหญ่อิลยัสดอเลาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปานาเระเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของนายหมู่ใหญ่อิลยัสอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการในพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน90นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน190ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบ่มเพาะนักศึกษาทั้งจากกองกิจการนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดสู่งานบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณาจารย์อีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทานวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ เดินทางไปยังทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตไวเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คนทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 8:00 นภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทและจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางน้อยวัดตโนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สารและวัดแก้วเจริญที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโพทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจางวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวรวิหารและวัดบางประทุนนอกรวมถึงวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.กองเรือยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอัมรนันและคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห 6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่ว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตต่อเนื่องเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตเปิดคลินิกแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมสถานบริการและมีการปรับลดราคาน้ำมันลงพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ปตท.ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดลดลง1.50 บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียมก๊าซโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง1.30 บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล19มิถุนายน2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตต่อเนื่องเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตเปิดคลินิกแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมสถานบริการขีดเส้น15วันนำผู้ประกอบการกว่า 4,000 แห่งเข้าระบบถูกต้องคุณยศวัฒน์ พรหมประภาสรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนายพลพีกล่าวว่าขณะนี้ได้เปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตกว่า 4,000 แห่งยื่นความประสงค์ภายใน15วันหรือตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายในผืนแผ่นดินไทยในขณะที่นายวรสิทธิ์ขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะร่วมกันบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคควบคู่ไปกับการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงกระบวนการทำงานของทางราชการที่มีเจตนารวมร่วมกันในการพัฒนาภูเก็ตให้ก้าวหน้าต่อไปยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กองทัพเรือย้ำมาตรการปิดด่าน 100% เห็นผลต่อเนื่องสกัดขบวนการลักลอบข้ามแดนจับกลุ่มชาวกัมพูชา50รายเตรียมรอบเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเช้ามืดวันนี้เวลาประมาณ 4:00 น.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลจำนวน50คนเดินเท้าพร้อมด้วยสัมภาระลัดเลาะผ่านภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ป่าคอยตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมไว้ได้ทั้งหมดกลุ่มบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยชาย27คนหญิง17คนและเด็ก6คนโดยในจำนวนนี้มีชาย10คนที่รับหน้าที่แบกสัมภาระและนำทางผ่านพื้นที่ชายแดนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกควบคุมตัวให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครและชลบุรีโดยทั้งหมดมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาวีซ่าหมดอายุและขาดการจ้างงานทั้งนี้มีการว่าจ้างเครือข่ายลักลอบนำพาข้ามแดนในอัตราคนละ 3,000 ถึง 3,500 บาทก่อนถูกลำเลียงด้วยรถตู้ส่งในพื้นที่ชายแดนและให้เดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ทรงสถิตกลางใจไทยทั่วล่าพระกรุณาเกื้อกรุณาหาไหนกอบกรณียกิจพร้อมแด่ปวงไทยน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: รีทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
2: ่ลอยมาก็

0: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
2: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
4: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อก็บอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
3: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
5: ฮัลโหล

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: อืมงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นั่นจะขี่รถไปไหนกันอีกล่ะลูกว่าจะไปฉลองกับเพื่อนสักหน่อยนะพ่อ
3: ระวังหน่อยนะปีนี้เข้ารณรงค์ดื่มแล้วขับถูกจับขึ้นศาลมีสิทธิ์ติดคุกเชียวนะ
4: นั่นสินะแม่ว่าน่าจะทำอะไรให้เป็นมงคลกับชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่เมาข้ามวันกันนะลูก
2: ใครว่าจะไปดื่มล่ะแม่ฉันจะชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัดตั้งหากแล้วกะว่าจะแวะซื้อนมมาดื่มกันซะหน่อย
5: ร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโครงการดื่มนมทั่วไทยปลอดภัยทั่วประเทศจาก Dutch Mill สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุกระทรวงสาธารณสุขและสสส.
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
7: เรารักสุขภาพ
6: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
8: กินๆไปเถอะนะนายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วะหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
9: อะๆถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมี่ว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
10: 94.5 MHz

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์ณสุขศาลา
2: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัทเช่ยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับ
1: คติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมกับ

0: สีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอ่ะผู้ใหญ่อู้สวยเต็มที
1: ่ถ้าจะด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาอุ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ้าคุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนบริษัทกำจัดปลวกจะทำยังไงดีนะ
2: เป็นอะไรไปครับพี่โอ เห็นเดินไปบนไปอยู่หลายรอบแล้วนะเนี่ย
1: ก็ปลวกไงสิไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็เต็มห้องเก็บของไปหมดพี่ว่าจะซื้อยามาฉีดพ่นซะหน่อยนะเนี่ย
2: ผมว่าเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกตามที่อย.กำหนดจะได้ไม่มีสารพิษตกค้างไงพี
1: ่เออจริงด้วยสินะ
2: ใช่ครับก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกหนังสือสัญญาการให้บริการเอกสารแนะนำความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการนะครับ
3: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะ

0: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเรานี่นะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ประจนกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94

0: พี่รถคันนี้จะออกเมื่อไรเนี่ย
1: ออกไม่ได้นะครับโชเฟอร์เขาไม่อยู่
0: อ้าวแล้วโชเฟอร์ไปไหนล่ะ
1: โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาจะไปตามเมียเขา
0: อ้าวแล้วฉันจะกลับเพชรบุรีได้ไงล่ะเนี่ย

0: ุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4
1: ยาชุดยิ่งใช้ยิ่งเสี่ยงจากการใช้ยาซ้ำซ้อนใช้ยาไม่ตรงกับโรคใช้ยาเกินขนาดและยาที่เสื่อมสภาพอันตรายตายผ่อนส่ง
0: ชุดที่7ชุดที่8ชุดที่9ชุดที่10โอ้นอกละครับท่าน
1: ยาชุดผิดกฎหมายก่อนใช้ยาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ

0: ประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
1: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
0: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
1: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
0: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
0: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
1: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
0: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
1: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
0: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีทุกคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
1: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
0: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
2: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอรุณสุรากาศพร้อมกันนะครับ
1: ครับในยามเช้าๆเรามาพูดคุยสนทนาธรรมกันนะครับธรรมคือคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายนะครับแต่ถ้าจะนึกถึงธรรมที่เราคุ้นๆ นะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับก็มีไม่กี่หัวข
2: ้
1: อนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็มีผลมีประโยชน์กับชีวิตจริงๆเลยนะบางคนบอกไม่ค่อยได้รู้จักธรรมะอะไรหรอกแต่รู้สึกว่าชีวิตเองก็เหมือนมีธรรมะไม่ได้รู้จักชื่อธรรมะแต่ก็มีธรรมะนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นคนถือเรื่องความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่โกหกไม่หลอกลวงใครนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีธรรมะหรือเปล่าบางคนว่างั้นนะ
2: ก็จัดว่าเป็นคนมีธรรมะแล้วนะครับ
1: มีสัจจะไง
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับเป็นคนถือความจริงถือสัจจะนะทั้งการกระทำทั้งคำพูดทำอะไรทำจริงไม่ได้ทำเล่น
2: ๆ
1: ไม่ได้เหยาะแยะไม่ได้ทำแบบโลเลทำด้วยความตั้งอกตั้งใจอันนี้ก็ถือว่ามีสัจจะในเรื่องของการกระทำ
2: ครับวันก่อนไปดูคลิปเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่มีสัจจะเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็บอกคนที่มีสัจจะนี่พร้อมที่จะทิ้งเราไปภายในไม่กี่วัน
1: ทำไมอย่างนั้น
2: คือเขาเป็นคนที่แน่วแน
1: ่
2: แน่วแน่แล้วก็มีสัจจะไม่ผิดศีลมีศีลบริบูรณ์เนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่อยู่ใน
1: สัจจะแบบเขา
2: สัจจะแบบเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไม่คบต่อได
1: ้
2: หมายความว่ามันคบไปก็เสียเวลาอยู่ไปก็เสียเวลาน
1: ั่นแปลว่าคนที่คร่ำครวญว่าฉันอกหักฉันผิดหวังไม่แน่อาจจะเป็นคนที่เคมีไม่เข้ากับคนนั้นก็ได
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปบอกเขาทิ้งเราไปฉันผิดอะไรฉันก็เป็นคนธรรมดาของฉันเนี่ยนะอาจจะมาธรรมดาหรือมาตรฐานแห่งธรรมดาคนไม่เท่ากันใช่ไหม
2: ครับ
1: บางคนบอกกินเหล้าเมายาเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆก็กินหรือเรื่องของการพูดเล่นพูดหัวก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดเล่นกันแต่บางคนอาจจะถือใช่ไหม
2: ครับ
1: กลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรศีลไม่เท่ากันนะศีลในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่กว้างนะฮะความเป็นคนมีสัจจะกับความเป็นคนที่ไม่มีสัจจะมันก็เท่ากับเป็นศีลต่างกันแล้วศีลที่แปลว่าความเป็นปกตินะศีลนี่แปลว่าปกตินะฮะศีลก็คือความประพฤติปฏิบัติที่ถือปฏิบัติเป็นเรื่องปกติของแต่ละบุคคลนะครับอย่างเช่นบางคนศีลของเขาคือจะเข้าบ้านเนี่ยจะต้องล้างเท้าต้องทำความสะอาด
2: ครับ
1: หรือก่อนจะรับประทานอาหารต้องล้างไม้ล้างมือก่อนนะฮะพี่โชเล่นะล้างมือก่อนนะครับเด็กๆก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือก่อนอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ทำเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ตัวเองมีปกติอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็เห็นผลของการกระทำเช่นนั้นแล้วก็รักษานะฮะสิ่งที่ดีที่งามเหล่านั้นเอาไว
2: ้ครับใช่ฮะคนที่คนที่รักษาศีลในข้อที่แบบไม่พูดโกหกเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีสัจจะเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้คำพูดค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะ
1: ว่าจะ
2: อย่าไปลอกดีเชิญนะแล้วก็บุคคลเหล่านี้เนี่ยห้ามไปสาปแช่งใครด้วยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราพูดมันค่อนข้างจะจริงแต่ถ้าพูดจริงในเรื่องที่จะทำให้คนอื่นได้รับอันตรายตัวเองก็บาปด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไม่บาปนะ
1: ครับ
2: คือพูดไปแล้วนะแล้วก็เป็นจริงดังปากว่าเนี่ยนะ
1: ครับ พราะฉะนั้นความจริงนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกอย่างหนึ่งแล้วก็ความจริงที่เกิดจากการสร้างสรรค์พัฒนาของเราให้เป็นคนจริงนั้นก็อย่างหนึ่ง
2: ครับ
1: ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดาของโลกที่เราเรียกกันว่าสัจธรรมเนี่ยนะฮะอันนี้เราก็คงจะเห็นได้นะครับจากประสบการณ์ชีวิตของคนเรานะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าคนเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นสัจธรรม
2: ครับ
1: เพราะว่าไม่มีใครปฏิเสธเลยนะฮะว่าจะไม่แก่ต่อให้บางคนบอกว่าโอ๊ยก็ดูหน้ายังเด็กๆอยู่เลยนะครับอายุเยอะแล้วแต่หน้ายังเด็กอยู่แต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าหน้านั้นเนื้อตัวของคนคนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาหรือเนื้อตัวของคนเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ครับ
1: คนละคนกันนะความสุดโทรมของร่างกายย่อมมีเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับสัจธรรมเนี่ยเป็นคนทุกข์มากกว่าเป็นคนสุขนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ฮะอะไรหย่อนหน่อยนี่ก็รีบไปทำให้ตึงเนี่ยนะฮะ
1: อยากจะให้มันเหมือนเดิม
2: มันเหมือนจะมีความสุขนะ
1: ครับ
2: แต่บางทีมันก็ไม่ได้เสมอไปนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ทำให้ตึงเสร็จมันก็กลับมาหย่อนอีกมันก็ทำอยู่งั้นแหละ
1: ใช่
2: คือมันไม่มีอะไรที่ตึงตลอดนะ
1: คืออาการที่ดิ้นรนและไม่อาจที่จะรับได้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็เป็นอาการแห่งความทุกข์นะฮะต่อให้มีเงินนะฮะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นแต่ก็เชื่อเถอะว่ามันก็ไม่ได้ตลอดไปใช่ไหมฮะก
2: ็
1: ต้องสุดโทรมไปเพราะยังไม่เคยมีใครพูดง่ายๆยังไม่เคยมีใครสักคนเดียวที่ว่าจะยื้อให้เนื้อตัวร่างกายอยู่อย่างนั้นนานนับ100 200ปีอะไรเงี้ยคนอายุเกิน120ปีผมก็ยังไม่เคยเห็นนะปัจจุบัน
2: ครับ
1: นะฮะอาจจะมีเรื่องเล่าอยู่บ้างว่าคนนี้เขาอายุ200ปีแต่ว่าเขาอยู่มาได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็เป็นเรื่องตำนานกล่าวขานเล่าขานแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ว่าอยู่ได้มา200ปีจริง
2: ๆครับ
1: นะฮะ
2: 120ปีนี่ไปจับหน่อยหนังก็แทบจะหลุดแล้วนะ
1: นั่นน่ะสิครับปัจจุบันเนี้ยบางคนอายุ99นะฮะแล้วก็บอกว่าปีหน้าก็100ปี99แล้วเป็น99แบบที่ชนิดที่ว่ายังเดินได้นะ
2: ครับ
1: ยังเดินได้ยังใช้ชีวิตกินข้าวเองเข้าห้องน้ำได้เองดูแลตัวเองได้เดินเหินได้พูดได้ความจำยังใช้ได้อะไรเงี้ยนะแต่พอเข้าด่านที่100เนี่ย
2: ครับ
1: นะครับผ่านมาแค่ปีเดียวเปลี่ยนไปเลย
2: สุดเลยก็มี
1: สุดเลยก็มี
2: ครับ
1: มันเหมือนกับอายุไขมีแค่นั้นอายุไขหมายถึงความสิ้นไปแห่งอายุของมนุษย์เราเนี่ยร้อยนึงก็ถือว่าเต็มเล่นแล้วนะ
2: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะลองนับดูถ้าเกิดเอาอายุอย่างเยอะเลย100ปีนะทั้งที่เกณฑ์ที่เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์อาจจะอยู่ประมาณสัก70ต้นๆเท่านั้นเองใช่มั้ย
2: สำหรับคนไทยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก72 74นะ
1: ครับถ้าเอาเกณฑ์อายุนี้มาเป็นอายุเฉลี่ยแล้วก็เรียกว่าถ้าเราอยู่จนถึงอายุ72 73 74เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะ
2: ไม่นานนะ
1: สำหรับคนอายุ50กว่าๆเนี่ยมันก็แค่10กว่าปีเองนะฟังดูไม่ได้นานอะไรเลยเมื่อไม่ได้นานอะไรเลยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนแล้วว่าเอ๊ะยังไงต่อไปในช่วง10กว่าปีที่เหลืออยู่นี้นะครับจะทำอะไรกันดีถ้าจะหวังสร้างความมั่งมีมั่งคั่งก็ต้องคิดต่อไปว่าแล้วความมั่งคั่งนี้เนี่ยมันจะมีผลเป็นอย่างไรต่อไปนะ
2: ครับ
1: เช่นมีธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะฮะจะต้องขยายกิจการให้มากขึ้นนะครับพอถึงวัยที่เรียกว่าใกล้จะถึงขีดสุดของชีวิตแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราววุ่นวายวกวนอยู่ในธุรกิจนั้นอยู่หรือเปล่า
2: ครับ
1: นะ
2: ฮะอันนี้สำคัญนะ
1: ใช่ค
2: ือใครรู้ตัวได้ไวก่อนเนี่ยมันก็สงบก่อนสงบกว่าคนทั่วไปนะฮะ
1: ใช่
2: ที่มาสารบุญวุ่นวายกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
1: ครับในประวัติของผู้วายชนเนี่ยนะที่บอกว่าได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบอาการนั้นสงบอาการคือทางร่างกาย
2: ครับ
1: สงบแต่ใจสงบหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะวุ่นวายวกวนขนาดคนที่ป่วยวิกฤตนะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงคนไข้เนี่ยอาการไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยนะฮะ แต่ในทางจิตแล้วเนี่ยยังคงวุ่นวายยังคงคิดยังคงมีความรู้สึกเพราะบางคนสื่อสารไม่ได้แต่ทางองค์การแพทย์ก็ยังบอกว่าเขาก็ยัง
2: มีความรู้สึกนึกคิดรับรู
1: ้ยังรับรู
2: ้คิดต่อได้คือสมองคิดต่อได
1: ้ใช่ครับมีอยู่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อ2วันเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังบอกว่าหมอโทรมาหาตอนตีหนึ่งกว่า
2: โอ้นะรับโทรศัพท์ตอนตีหนึ่งนี่ไม่ค่อยอยากจะรับเลยนะ
1: ใช่ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านด้วยอาการว่านอนเฝ้าไข้มาหลายวันร่างกายมันพักผ่อนไม่เต็มที่นะก็เลยบอกหมอบอกว่าเดี๋ยวจะขอกลับไปนอนที่บ้าน
2: อันนี้หมายถึงคนที่เฝ้าไข้ใช่ไหม
1: เฝ้าไข้นะฮะแล้วก็บอกกับผู้ที่ป่วยอยู
2: ่
1: ซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยนะ
2: ครับ
1: บอกว่าพ่อให้หนูกลับบ้านก่อนนะถ้าเกิดไม่ไหวยังไงก็ไปเลยไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะจากเดี๋ยวจะกลับไปบ้านไปพักผ่อนก่อนนะบอกพยาบาลบอกหมออะไรเรียบร้อยเสร็จก็กลับบ้านนะครับคืนนั้นเองนะครับตอนตีหนึ่งทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าตอนนี้อาการของคนไข้น่าจะวิกฤตมากแล้ว
2: ครับ
1: จะมาดู
2: มันดูใจเป็นครั้งสุดท้าย
1: ดูใจไหมนะครับลูกสาวก็กังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปไม่ทันหรือยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณหมอเนี่ยเปิดสปีกเกอร์โฟนเปิดลำโพงนะฮะเปิดลำโพงแล้วก็พูดเพื่อให้คนไข้นั้นได้ยิน
2: ครับ
1: นะบอกพ่อไม่ต้องกังวลอะไรนะหลับให้สบายทุกคนไม่มีห่วงไม่มีกังวลได้ขออโหสิกรรมกันไปแล้วเมื่อวันก่อนนะก็ถ้าจะเดินทางก็เดินทางได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็วางสาย
2: ครับ
1: พอวางสายปุ๊บพยาบาลบอกว่าเส้นของการเต้นหัวใจเนี่ยราบเรียบเลยคือไปเลยไปในทันทีเลยนะครับคือเส้นวางสายปุ๊บไปเลย
2: ครับ
1: โอ้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันนะ
2: เหมือนรอนะ
1: เหมือนรอคำพูดจากลูกรอฟังเสียงสุดท้ายจากลูกว่าลาพูดง่ายได้มีโอกาสได้ร่ำลากันนะครับแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยเนื้อตัวร่างกายก็นิ่งปกติเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: แต่ว่าจิตวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดนั้นคงจะรับรู้รับทราบได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าในโลกของความเป็นจริงนะที่เรามองเห็นผู้คนแต่งเนื้อแต่งตัวดีหน้าตาสะสวยหน้าตาหล่อเหลาแต่ภายในนั้นเป็นอย่างไรนะทุกอกทุกใจเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ได
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: เดี๋ยวฟังบทเพลงสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับวันนี้นำบทเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะเราอาจจะพึ่งญาติได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะพึ่งองค์กรหน่วยงานอื่นๆได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่เราจะพึ่งได้แน่ๆก็คือที่พึ่งทางใจนะถ้าเกิดว่าเรามีขวัญมีกำลังใจที่ดีเราถือว่ามีที่พึ่งอันประเสริฐนะครับนำบทเพลงจากชุดพุทธานุภาพนะครับมาฝากคุณผู้ฟังชื่อเพลงที่พึ่งใจครับ

0: บทเพลงที่พึ่งใจครับนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจขอให้ได้มีที่พึ่งนะครับและที่พึ่งที่เราไปพึ่งภายนอกจากตัวเราภายนอกจากชีวิตของเราเนี่ยพึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับหวังพึ่งลูกพึ่งหลานบางทีลูกหลานก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พึ่งได้ตลอดไปพึ่งเงินพึ่งทองบางทีเงินทองก็พึ่งได้ในบางเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งได้ทุกเรื่องนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดที่พึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ชีวิตจิตใจเราสร้างขึ้นเอง
1: ครับโดยเฉพาะคนที่สูงวัยในยุคนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องมีความรอบคอบมากกว่ายุคก่อนๆนะที่จะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ในกรณีที่ลูกหลานก็จะมีชีวิตของเขาเองนะเขาจะต้องไปรับผิดชอบครอบครัวเขานะไม่ได้ส่งเงินมาเลี้ยงดูหรือว่าไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราก็ควรเตรียมเรื่องนี้ไว้มากๆส่วนครอบครัวไหนที่แบบลูกหลานย้อนคืนกลับมาตอบแทนอันนี้ถือว่าโชคดีมาก
0: ใช่ครับถือว่าเป็นบุญยลาภเลยนะเป็นลาภของชีวิตเป็นความโชคดีทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางพื้นฐานใจ
1: ครับ
0: นะครับว่าพ่อแม่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้โชคดีมีสุขได้ทุกวันนี้เนี่ยต้องให้เครดิตคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะท่านให้แนวทางวางรากฐานไว้ให้อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินสมบัติหรือมรดกมากมายแต่สิ่งที่ให้ก็คือให้แนวทางในการปฏิบัติตัวนะพ่อจึงเป็นพ่อแบบนี้แม่จึงเป็นแม่แบบนี้นะมาถึงรุ่นลูกเราก็ได้ทำในสิ่งที่ควรทำกับปู่กับย่ากับตากับยายให้ลูกได้ดูบ้างแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในคันลองนั้นแต่ถ้าไม่เคยทำแบบอย่างให้ดูเลยเนี่ยลูกก็จะนึกไม่ออกแถมยังจะคิดว่าไม่ใช่ธุระอะไรนะครับที่จะต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ถือว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเองต่างคนต่างก็อยู่นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นสังคมของประเทศฝั่งทางนู่นนะฮะทางฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยนะฮะที่เขาเน้นในแนวนั้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่สังคมไทยเป็นคนละแบบกัน
0: ใช่ครับในอดีตนะฮะสังเกตดูสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันต่อให้เป็นคนที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาคนในหมู่บ้านคนในชุมชนก็ไม่ทอดทิ้งนะ
1: ช่วยกันนะฮะเอาข้าวไปส่งมั่ง
0: ใช่ฮะแล้วก็เกิดเจ็บหรือตายนะก็จัดการเป็นธุระให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวกว่าคงไม่ปล่อยให้เน่าคาบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะดำเนินการจัดการให้นี่คือสังคมไทยนะเป็นสังคม

0: คนแบบไร้บ้านอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีญาตินี่จะทำยังไง
1: ครับ
0: นะครับก็พูดง่ายก็คือเป็นการช่วยเหลือกันในฐานะมนุษย์พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผู้คนก็โยนให้กระทรวงละใช่ไหมโยนให้กระทรวงก็ถือว่าเป็นเรื่องของกระทรวงที่มาจัดการฉันก็มีหน้าที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองต่อไปนะครับแต่ในขณะที่ยังไม่มีกระทรวงสมัยก่อนนั้นคนก็พึ่งพาอาศัยกัน
1: ครับก็ช่วยกันนะฮะวัดก็ช่วยด้วยบางทีนะ
0: ใช่ครับเพราะนั้นนึกถึงคุณธรรม4ประการนะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับว่าถ้าหากเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเองก็เจริญงอกงามด้วยครอบครัวก็ดีงามด้วยประเทศชาติก็จะดีงามไปด้วยหนึ่งก็คือมีสัจจะนะฮะรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนะก็คือมีความซื่อตรงต่อตัวเองนะฮะประการที่2ก็คือรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ต้องข่มใจไว
1: ้ครับ
0: นะไม่ดีไม่เอานะไม่เอาไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะบอกกับใจตัวเองอยู่เสมอประการที่3ก็คืออดทนอดกลั้นอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตามอดก็คือไม่ได้ในสิ่งที่อยากจะได้ก็ต้องอดไว้ก่อนนะได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็ต้องทนต่อไป
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อดไม่ได้ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยนะสุดท้ายก็หาความมั่นคงอะไรไม่เจอนะ
1: ครับก็บางทีก็ไม่มีอาชีพไหนที่เราชอบแล้วเราได้ทำงานอยู่กับสิ่งนั้นแบบจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นบ่อยๆนะ
0: ฮะใช่ครับ
1: บางคนก็เข้าไปแล้วโอ๊ยไม่ใช่นะทั้งที่เรียนมาสายตรงนะ
0: ครับ
1: พูดถึงการเรียนการศึกษาที่เรียนมาสายตรงเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการปรับหลักสูตรครั้งยิ่งใหญ่นะครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: เพื่อให้รองรับกับตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ย
0: ครับ
1: ในอีกหลายปีข้างหน้าอนาคตอันใกล้นี
0: ้ครับ
1: ก็มีการเลาะหลักสูตรเก่าๆพันกว่าหลักสูตรทิ้ง
0: โอ้
1: แล้วก็ผุดหลักสูตรขึ้นมาใหม่ที่มันตอบโจทย์ที่ต้องใช้ AI มาเป็นส่วนร่วมของมนุษย์ในการทำงานเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: พวกนักทำการ์ตูนไม่มีนะมันโละทิ้งเลยนะช่างภาพวิชาช่างภาพโละครับ
0: โอ้โห
1: กราฟิกดีไซเนอร์บางอย่างก็โละนะ
0: ดูสิ
1: ก็โละทิ้งหมดเลยเขาบอกถ้าเรียนอย่างนี้นะบัณฑิตจะตกงานแล้วก็ประเทศเขาก็ไม่เจริญด้วย
0: เขาต้องเปลี่ยน
1: ตัดฟันตัดเลยครับที่ประเทศจีนพันกว่าหลักสูตรนะ
0: ครับเนี่ยผมว่าในอนาคตต่อไปก็จะหมุนวนกลับไป
1: เรียนแบบเดิมไม่ได้นะ
0: คือมันจะไปวนกลับมาไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ในตำราเรียนไม่มี
1: ใช่
0: นะฮะก็คือเรื่องเนี่ยเรื่องของคุณธรรมเรื่องของภูมิปัญญานะฮะซึ่งไม่ใช่สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆเนี่ยนะฮะเป็นภูมิปัญญาในลักษณะของการดำรงชีวิตอยู่ได้ผู้คนก็เลยหันมาสนใจทางด้านหน้านี้มากขึ้นรวมไปถึงสายมูนะ
1: ครับ
0: สายมูได้อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะไม่น่าเชื่อนะฮะทั้งโลกก็เปลี่ยนแปลงมีผู้ที่มาอธิบายตามเหตุตามผลอะไรต่างๆมากมายแต่สายมูก็ยังคงอยู่ข้อที่4ของคุณธรรมชุดนี้ที่พระราชทานเอาไว้ก็คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองก็คือมีจาคะนั่นเอง
1: ครับ
0: อะไรก็ตามที่สละเพื่อส่วนรวมได้ก็สละนะฮะอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้อยู่ได้เริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ในครอบครัวนะครับถ้าสามีไม่ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนนะ
1: ครับ
0: จะชอบดื่มชอบเที่ยวนะครับสมัยยังเป็นโสดเนี่ยพอแต่งงานแล้วก็ยังจะรักจะไปเที่ยวไปดริ้งไปดื่มอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ยอมสละนะครอบครัวก็อยู่ไม่ได
1: ้โอ้เนี่ยมาถึงเรื่องนี้ผมก็มีตัวอย่างนิดหนึ่งมีรุ่นพี่ผมมีคนนะ
0: ค
1: ือก่อนแต่งงานเนี่ยเขาก็โหกินกับเพื่อนสังสรรค์ประจำนู่นอ่ะตีหนึ่งตีสองอ่ะแต่เวลาแต่งงานปุ๊บก็บอกภรรยานะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปสังสรรค์อยู่ร้านเนี้ยไม่ไปไหนหรอกถ้ามาตามก็เจอภรรยาก็มาจริง
0: ๆ
1: จนกระทั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูกมีอยู่วันภรรยาเอาลูกใส่คาซิทมาด้วยนะขับรถมาที่ร้านนั่นนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่วันนั้นเลิกเลย
0: โอ้
1: ไม่เอาแล้ว
0: ครับ
1: โอ้ไม่ไหวก็เห็นภาพโอ้โห
0: ถ้า มีลูกแล้วเนี่ยยังทำอย่างนี้คงไม่ไหว
1: ไม่ไหวแล้วต้องกลับ

0: ไปทบทวนตัวเองแบบหนักๆเลยนะครับก็เลยเลิกดื่มในช่วงกลางคืนกลับไปดื่มที่บ้านเล็กน้อย
1: อย่างน้อยเกิดอะไรขึ้นมายังช่วยดูแลกันได
0: ้ครับ
1: นะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับ

0: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้าวันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับยังคงมีกำลังใจมอบให้คุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เวลาหมดบทเวลาผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไอ้ที่คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอและผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตาย
0: ครับไอ้ผอมอและผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะครับ
0: ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ
1: ครั

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
1: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
0: เงียบเลยนะแปะเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
1: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวังนะ
1: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความที่เพื่อนร่วมงานของมันได
0: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
1: เอานะใจเย็น
0: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
0: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
1: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พะเลพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเธอติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้ชี้ทุกประเทศมีปัญหาขอประชาชนคนไทยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ประเทศรัสเซียหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานถึงกรณีที่ยูเครนส่งโดนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญโดยระบุว่ามีความเป็นห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบแต่ก็มั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียรวมถึงพี่น้องคนไทยในตะวันออกกลางทั้งอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตซาอุดีอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามกันเป็นปกติฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งพี่น้องคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยทั้งนี้หากคนไทยในต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศที่พร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในพื้นที่อย่างเต็มที่ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: รองนายกรัฐมนตรีห่วงฝนทิ้งช่วงเอลนินโยสั่งสทนชรับมือวิกฤตขาดแคลนน้ำคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สธนช.ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังไทยกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและอาจทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนยังคงตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินโคลนถล่มได้ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศล่าสุดมีปริมาณกว่า 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของปริมาณความจุกักเก็บโดยน้ำใช้การได้กว่า 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 37% ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า490ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมการพัฒนาแบบจำลองการคาดการปริมาณฝนใหม่เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทำการต่อยอดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: และมาติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
10: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตทะยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 6ชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้